กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
1: สบายดีมีรายการที่หักแพงยิ่งดีต้นธรรมดาทานเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลอ CMG FM 93 MHz ในรายการวันนี้ตะละวันจะเน้นน้ำหุบเงาเลื่อนหนึ่งสุฟังที่มิสวาสู่หบน้องเลือดอยู่ผู้คนเหนียวในระดูใบไม้ลวนปี1934ก่อนกองทัพแดงส่วนกลางจะเริ่มเคลื่อนย้ายทางยุทธศาสตร์กองทหารที่6ของกองทัพแดงได้รับคำสั่งให้บุกไปทางทิศตะวันตกก่อนในฐานะเป็นกองน้ำหน้าของการเดินทัพทางไกลเข้าสู่เขตสายแดนระหว่างแขวงหูหนานกวางซีและกุ่ยโจวเพื่อสำรวจเส้นทางเดินทัพท่วงเดิงกำลังของพรรคกุมินตั้งและพาวงปิดล้อมเปิดทางให้กองทัพแดงส่งกลางคูบเงาเรื่องสู่ครบน้องเลือดอยู่ผู้คนเหนียวน้ำใส่บ้านหบผู้คนเหนียวที่เมืองสิเชียนแขวงกุ่ยโจวเป็นต้นแบบความจริงสุ่มสายทานเทียนหายชิงหัวหน้ากองพันใหญ่ที่52สังกัดกองพันใหญ่ที่18ของกองทัพแดงท่านเจ้ายี่ผงหัวหน้ากองห้อยท่านเฉินซื่อหลงนักปอแก่และนักหบหนุ่มกองทัพแดงกลุ่มหนึ่งหุบเงาเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดภาพการสู้หบที่ดุเดือดอย่างน่าตื่นเต้นพลทางบอกเราเรื่องราวที่เธอปิดบังมาเกือบห้อยปีสำหรับเนื้อในรายละเอียดคือแนวแหล่แดปานี่จะให้ทางฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาเล่าตะละวันจานเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาแล้วท่านผู้ฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อตอนเปิดสระหุบเงาเปลวไฟสงครามแต่ปกคลุมบ้านต่างๆอยู่เขตภาคตะวันออกของกุยโจวกำลังทหารของพรรคกมินตั้งได้ไล่ล่ากองทหารที่6ของกองทัพแดงตลอดทางระหว่างทางนั้นได้จุดเผาฆ่าฟันและปุ้นจี้เอาทรัพย์สินจับชาวบ้านมาให้เปลี่ยนผู้นำทางบังคับกดขี่ขู่ฮีดเอาเสบียงอาหารจากภาษาสนท้องถิ่นอย่างปะเทือนเจ้ายี่เผิงหัวหน้ากองห้อยได้น้ำพากำลังเข้าไปสอดแนมในเขตบ้านอย่างปิดหลับซึ่งสามารถเห็นกับตาบาศัตรูทำให้ภาษาสนต่างกับกองทัพแดงผัดยึดมั่นระเบียบวินัยที่เข้มงวดคือเมื่อผักเสาอยู่เฮือนเสากสิกรหรือเห็นภาษาสนพบความหนุ่งยากต้องเคารพแบ่งน้ำใจเพราะว่าจะเป็นเงินอาหารและเฮือนแห้งแมนประกอบส่วนช่วยเหลืออย่างจริงใจอันสำคัญแมนบ่แต่ต้องสิ่งของใดของประชาชนเวลานั้นกำลังลักของกองทหารได้เคลื่อนทัพไปฮอดบริเวณสือเชียนศัตรูหลายแสนคนได้วิล้อมทั้งสี่ด้านสภาพการอันตรายที่สุดท่านหลงหยุนหัวหน้ากองพลได้จับวางกำลังอย่างหีบดอนโดยสร้างไห่เทียงหายชิงหัวหน้ากองพันใหญ่ที่52นำพาหนักหบเป็ดห้อยคนไปแนวหลังเพื่อตัดกำลังศัตรูเป็นเจ้าการดึงความสนใจเฮ็ดให้กำลังลักของศัตรูมุ่งหน้าไปผู้คนเหนียวที่ส่งสันลาซาเพื่อเนียดเอาเวลาให้กำลังลักเคลื่อนย้ายไปได้สะดวกเวลาหับคำสั่งเทียงหายชิงได้เหลียวเบิ่งขบวนเคลื่อนทับอันยาวอยู่เบื้องหลังแล้วได้ใครคำมันสัญญาตัวหัวหน้ากล่อมผลว่าขัวเพียงแต่ยังมีคนเจอพวกเขาได้พวกเขากูจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปขังวอลสันสานีได้แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมั่นที่บอสนใจน้ำความตายอย่างเลยคมบันดาหนักหบปานี่ใช่ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวละวันจะเล่าสู่ฟังต่อผู้คนเหนียวมีหน้าผาสูงชัน3ด้านมีเพียงทางแคบเส้นเดียวที่นําไปสู่ยอดภูซึ่งเป็นเขตที่มันสกัดกั้นตามธรรมชาติทําแหม่มบอนที่มีปลายบ่มีกับเทียหายชิงได้นําพากําลังทหารเหยียดยอดภูอย่างหวงไว้ก่อสร้างสิ่งกีดขวางแบบง่ายศัตรูที่มีจำนวนหลายได้บุกเข้ามาเหมือนดังฝูงผึ้งเปื้อนใหญ่เบาและเปื้อนใหญ่นักแต่ยิงถล่มเป็นระยะระยะทั้งเนินภูมีเศษหินพุ่งกระจายมีควันไฟปกคลุมไปทั่วนักรบทั้งหลายได้อาศัยหน้าผาเป็นกำบังแล้วตีตอบโต้อย่างองอาจและสามารถตีถอยการบุกโจมตีของศัตรูได้หลายกว่า10เทื่อลูกเปื้อนค่อยๆมุดไปเทื่อละเล็กละน้อยทหารบาดเจ็บหนักมือนำลายขึ้นกำลังทหารได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงแต่บ่มีภายถอยหลังจักคนเดียวเฉินซื่อหลงนาเปาแก่หนุ่มได้ติดตามกำลังทหารอย่างใกล้ชิดตลอดมาถูกข้างที่บุกโจมตีถูกข้างที่ถอยป้องกันเสียงแก่ได้ตั้งกล้องกังวานไปทั่วหอมภูกลายเป็นเสาค้ำทางจิตใจของนักรบทั่วกองพันใหญ่เจ้าอี้เพิงหัวหน้ากองห้อยได้นำพากองห้อยสอดแนมเฝ้ารักษาอยู่แนวหน้าดับอยู่ปลายเปื่อนจนงอกหักแขนได้หับบาดเจ็บแต่ก็ยังป้องกันดันปากทางอย่างได้เดียวใส่เลือดเนื้อของตนสกัดกั้นการบุกโจมตีของศัตรูนาหบแปดห้อยขนได้เดินกำลังไล่ล่าลายมือขนไว้ยามเหนียนหนากำลังลักของกองทหารจึงสามารถอาศัยความมืดในกลางคืนพาวงปิดล้อมเข้าสู่ภูเหล็กได้ท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพียงพามาลาทันประฟังที่ทันพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการนี้ตะวันกำลังเราหุบเหงาเรื่องสู่หบน้องเลือดอยู่ผู้คนอยู่สู่ฟังอยู่การสู่หบอย่างดูเดือดแกนเยาตลอดวันกองพันใหญ่ที่52ได้คอยมดลูกปืนและเสบียงอาหารจาก800กว่าคนยังเหลือเพียง100กว่าคนและถอยไปป้องกันนาผาทีนยอดผูสตูเห็นว่าการบุกโจมตีเปลี่ยนเวลาโดนนานแล้วยังบ่สามารถเหยียดของได้จึงใช้วิธีการที่โหดให้ต่ำซ่าคือจับประชาชนในบ้านอ้อมข้างเป็นตัวประกันโดยใช้ปืนจี้บังคับให้ชาวบ้านยังก่อนเพื่อเบี่ยงกำบังกำลังทหารแล้วคอยเข้าใกล้ยอดผาเถื่อละก้าวขณะนี้นาขบกองทัพแดงอยู่ทั้งนาผาได้ตกอยู่ในสภาพเกินพวกเขาคล้ายบ่ออกในทันทีถ้านิ้งตอบโต้ลูกปืนก็จะผิดเป้าเธอประชาชนที่เป็นตัวประกันยังหลีกบ่ได้ถ้าวางอาวุธก็จะตกเป็นเสลยเสิร์กถูกเหยียบย่ำ

อับของหุบเงาแต่ยุทธยุสีนาที่ทรัพย์ส่วนคอมบันดานหบบางคนกำเปื่อนไหว้แน่แน่ไปนิ้วมือจุนเขาย้อนกำเปื่อนโดนโดนกบหยาดกดไกเปื่อนบางคนเน้นเบิงเสาบ้านที่ห้องไห้อยู่ดินผูขอบตาแดงกำในใจเต็มไปด้วยความถูกทรมานเทียหายชิงเยือนโยแคมผาเน้นเบิงภาษาสนและศัตรูที่กำลังก้าวไข่ไก่แต่ข้อมประกาศด้วยเสียงดังตัวหนักขบทั้งหมดแล้วพวกเขาแม่งก่อนทับของภาษาสนปืนแม่งใส่สำหรับนิ้งศัตรูเด็กหักจะพวกหันปากกระบอกปืนใส่ภาษาสนคำว่าสันสันเพียงประโยคเดียวแม่งลักมันพื้นฐานของอุดมการณ์ที่กองทัพแดงเนื้อมันมาตลอดชีวิตปานี่ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะรอสุฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวละวันจะเราสู่ฟังต่อสะดูเก้าขายใกล้เธอละเก้าวงปีล่มแคบเข่าเรื่อยๆทั้งถอยได้ถือตักหาดหมดสิ้นเพื่อปกป้องหนักหบที่เหลือเทียหายชิงหัวหน้ากลมพันใหญ่แต่บุกออกจากเขตที่มันและตัวสู่กับสตูด้วยตัวผู้เดียวถือสตูยิงหลายลูกจนเสียชีวิตอย่างกล้าหาญเมื่อเห็นหัวหน้ากองพันใหญ่ล่มลงนางหบทั้งหลายเต็มมาด้วยความโศกเศร้าและเครียดแค้นแต่คนยังบ่นยอมยิงไปทางประชาชนหัวหน้ากองห้อยเจ้าอี้ผงได้เอาดาบปลายปืนออกมาแกสลักเป็นหนังเสือใหญ่6ตัวกองทัพแดงโปคาประชาชนไว้ทั้งหินแคมป์ผาหอยเขียนฝังลึกลงในหินกลายเป็นคำปฏิญญาณที่ยิ่งยงตลอดไปทุกคนเข้าใจดีว่าจะทำให้ประชาชนก็บ่ได้จะย้อมเป็นเสลยเสือกโดยเธอดูถูกก็บ่ได้มีเพียงโดลงจากนาพาเท่านั้นจึงสามารถรักษาความเสื่อมั่นและเกียรติศักดิ์ศรีไว้ได้นาหบทั้งหลายได้ยุบปืนในมือขึ้นแล้วทำลายปืนให้เป็นเล็กเศษและถิ่มลงนาพาจนหมดเด็กหาบจะบ่หายตกอยู่ในกำมือศัตรู陈世荣นับเป้าแก่หนุ่มแต่มัดแก่ไว้กับข้อมืออย่างแน่นหนาเอาแฮงเป้าแก่บุกโจมตีเป็นเทือสุดท้ายเสียงแก่ได้ตั้งก้องไปทั่วหอมผู้อย่างแนวนั้นทั้งสลดใจและสง่างามบ่มีความเตือนดอกใจบ่มีเสียงห้องไห้นาขบกองทัพแดงนองค่อยกว่าคนที่มีบาดแผลเต็มทั้งกายแต่ช่วยเหลือกันแบ่งหาบจัดแจงสุดทหารที่คานไห้เหี่ยมห้อยจัดแถวยังเปลี่ยนระเบียบโดยหันหน้าไปทางทิศที่กำลังลักพาวงล้อมพวกเขาได้ห้องเขินพร้อมกันย้อมตายดีกว่าเปลี่ยนเสลยเซิกย้อมตายดีกว่าทำให้ประชาชนเสียงห้องดังก้องสะเทือนไปทั่วภูเขาตัวมาพวกเขาได้โดดลงจากหน้าผาที่สูงกว่า70เมตรอย่างมุกหน้าปะถอยเพื่อความเป็นธรรมเมื่อเห็นภาพนี้ประชาชนที่ถือบังคับต่างก็ห้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเมนเตสตูทีไลลาก็ได้ยุยืนเงียบในใจเกิดความสะเทือนมีเพียง陈世荣ที่ถือเครือไม้ยุนาผาแกะและพันตัวไว้สุขดีที่รอดชีวิตตัวมาถือสาวบ้านท้องถิ่นสวยชีวิตปิดบังชื่อเสียงอยู่ที่สือเชียนและประปักษาพวกเขาที่ฝังกระดูกผู้จุงฮักพักดีแห่งนี้ไปตลอดชีวิตปานี่ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วดาราวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้เดี๋ยวเราวันจะเราสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังจนฮอดต้นศตวรรษที่21เรื่องราวของผู้คนเหนียวจึงได้เป็นที่หับฮู้อย่างกว้างขวางสาเหตุเมียนเอกสารประวัติศาสตร์ขาดหายไปอย่างให้แห้งสนามหบตั้งอยู่ห่างไกลปิดล้อมและผู้เห็นเหตุการณ์มิดเงียบย้อนบาดแผลทางจิตใจทั้งในเวลานั้นขาดกำลังการสำรวจภาคสนามประวัติศาสตร์ของผักยังเป็นระบบจนกว่าผู้ปฏิบัติงานประวัติศาสตร์ของผักคันหักฐานได้ใส่เวลาหลายกว่า2ปีไปเยี่ยมยามและกวาดสอบจึงได้ฟื้นฟูความจริงคืนตอนท้ายของหุบเหงาหลายปีผ่านไปท่านเฉินซื่อหลงได้กลับคืนมาผู้คนเหนียวอีกครั้งรูปคำหอยเขียนที่เกสลักไว้ในปีนั้นอยู่ทั้งหน้าผาเรื่องราวในอดีตปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนภาพกล้องหันมาใส่ผู้คนเหนียวในปัจจุบันต้นแบกเขียวอมทุมอนุสาวรีย์ตั้งอยู่สง่างามประสาสวนที่มาไว้อาลัยล่างไหลมาบัวขาสายหน้าหบกองทัพแดงที่โดดผาในปีนั้นส่วนหลายมีอายุเพียงประมาณ2ปี

เบื้องหลังบ่มีกำลังหนุนสิ่งที่นำพาพวกเขาข้ามผ่านหน้าผาความเปลี่ยนความตายนั้นเมียนอุดมการที่จะกู้ซากจากความอันตรายเมียนอุดมการที่จะปกป้องปวงชนผู้ออกแรงงานหุบเงาเรื่องสู่ครบหนองเลือดอยู่ผู้คนเหนียวเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์ที่เธอปิดปางตอนนี้ได้กลับมาเห็นแสงสว่างอีกครั้งเพื่อแสดงความเคารพตัวความเชื่อมั่นของกองทัพแดงแสดงให้เห็นจิตใจแห่งความจงรักภักดีกล้าแบ่งหับความรับผิดชอบและกล้าเสียสละชีวิตเอาละท่านผู้ฟังฮอดตอนนี้รายการดาวประกายเสียมื้อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่าฟังการเล่าเรื่องหุบเหงามื้อนี้แล้วท่านจะได้รู้ประวัติศาสตร์ตัวแหน่งของจีนพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังนักแพ่งทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่ำเอาลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทั้งเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่เฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอบรมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทางหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถทีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บุหารอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาเฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนมาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี้กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้กวมเอาเกือบ70ส่วนห้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการกวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่งโดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังเวินหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในคงเขตที่พัฒนาไมเซนการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวของอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักเลิกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายร้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพและองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์กรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิสาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอัศริยะการอนุรักษ์ และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอัจฉริยะสุขภาพดิจิตอลอัจฉริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้าง

เส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัจฉริยะดิจิตอลสุกยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าหมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัจฉริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื่มอีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุกยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งทวงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรปักษ์กันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการ

0: มาถึงในยาลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองสิงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าชื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองสิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาต่อปริญญาโทอยู่เมืองสิงตู
0: เจ้าเรียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเรียนปริญญาโทอยู่นี่เคยมาเรียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเรียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเรียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่เมืองสิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเรียนต่อนี่หรือว่าเรียนต่อเลยนี
1: ่เรียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเรียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเรียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวิชาที่ว่าเฮาเรียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเรียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเรียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าซอกหาข้อมูลเองวิชาเรียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเรียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เรียนวิชาเดียวกันเลย
0: วิชาเดียวก
1: ันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: เออ
0: ตัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเรียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได
1: ๋สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่ล่ะบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่นอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเลยเน
1: า
0: ะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปบ่ว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: จ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ
1: ่หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เฮาดีระดับนึง
0: เฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนนําคนจีนเลย
0: โอ้
1: เฮียนปนนําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจ
0: เลย โอ้เจ้าๆๆก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนใหญ่สําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบเรียกว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ซอกหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย์
1: โดยแม่ละ
0: โอ้เจ้าจะมาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเขาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเขาบางทีอาจจะใช้การค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆอะไรมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการบ่สิเข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สําหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าฮอดท้อเนาะเวลาที่ว่าบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปลมนั่นลมนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรลมนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: เวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: แม่นแล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ำกับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าเออพายมาทางนี้เด้อสันถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: เออล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาแหละเรื่องน
0: ี้แม่นล่ะแม่นล่ะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบัดซี่นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซำใดบ่โด
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเรียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆอะไรเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเออเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึงด้วย
0: เจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซานาโดควรเติบเนาะ

0: ั้งจะมีการเฮียนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพียงมวลๆจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องชื่อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาแนวใดบ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสืนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เขามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะๆมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายสําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่ครูคนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเขาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเฮียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โดยเป็นแว่นแยงที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นล่ะโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเฮียนก็ดุมันในการเฮียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดคิดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ถือว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ถือว่ารักษาสุขภาพก็ถือว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่ครูพ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซ้ํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่ครูหรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายที่เข้าร่วมรายการ
2: ขอบใจ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวนซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: และอย่าสอบหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกฮู้วัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกฮู้วัฒนธรรมนี้ให้ท่านมาฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นยำ

หูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายหลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแมนจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีสาวกว่าจุดขดเลี้ยวซื้อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออานฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเส้นควนเจ๋ถนนกว้างและจีจื้อต้าเจี๋ยถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเส้นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของสาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโอ้งามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเย็น

0: ขณะนี้เวลา9 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

พระเฉียนจ้างเดินทางสู่ตะเวนตุนิทานเรื่องไซอิ๋วแมนเล่านิทานที่พักทางซ้ำจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปในนิทานพักทางซ้ำจังนำพาลูกศิษย์สามคนคือซุนงอคุ้งตือปุ้ยกายและซัวเจิงผ่านพาความยุ่งยาก81เทียในที่สุดไปฮอดสมภูทวีปและได้รับพระไตรปิฎกทั้งแมนวานี่เพียงแต่แมนนิทานเท่านั้นแต่ในประวัติศาสตร์แมนมีพระที่ไปขอพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปแท้ๆนั่นก็คือพระเฉียนจั่งในเวลายังน้อยเฉียนจั่งก็บวชเป็นพระเพิ่นตั้งใจค้นคว้าพุทธวิทยาคู่คัมภีร์ศาสนาพุทธไลเพิ่นเห็นว่าคัมภีร์ที่แปลออกเป็นภาษาจีนนั้นมีความผิดพลาดหลายบอนฉะนั้นเพิ่นตัดสินใจไปซินดูคืออินดูในปัจจุบันที่เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธเพื่อขอพระไตรปิฎกในปี627พักเฉียนจ้างออกเดินทางจากเมืองฉางอานไปที่ตะเวนตุกเพิ่นได้ผ่านพาทะเลทรายและความยุ่งยากลวงลายย่างได้1ปีในที่สุดจึงไปฮอดซินดูอยู่ซินดูพระเฉียนจ้างได้ไปไหว้6บอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาสนาพุทธและเฮียนอยู่ซินดูเป็นเวลา15ปีแห่งศรัทธาของเพิ่นเฮ็ดให้ชาวซินดูหลวงหลายรู้สึกประทับใจหลายเจ้าชีวิตบางองค์ยังสั่งขนกายคัมภีร์ให้เพิ่นเพิ่นยังได้เฮียนภาษาซินดูเข้าร่วมกันค้นคว้าพุทธวิทยาอยู่แห่งนั้นและกล่าวปาฐกถาความรู้ของพระเฉียนจ้างได้รับความเคารพจากประชาชนซินดูหลายในเวลาอายุ42ปีพระเฉียนจ้างนำเอาคัมภีร์657ฉบับกับขึ้นฮอดฉางอานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากกลับขึ้นประเทศแล้วเพิ่นก็เริ่มลงมือแปลคัมภีร์โลดรวมทั้งหมดแล้วเพิ่นได้แปลคัมภีร์74ฉบับประมาณ 1,335 หัวเพิ่นยังได้อบรมลูกศิษย์ที่เก่งกล้าอย่างหลวงหลายในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ผู้อาวุโสนายภาษาผู้ยิ่งใหญ่ทูตแห่งมิตรภาพระหว่างภาษาจีนกับอินเดียพระเฉียนจ้างได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศโดยเฉพาะแมนจีนกับอินเดียบันทึกเคตาเวนตุของราชวงศ์ทางภายหลังพระเฉียนจ้างกลับคืนประเทศแล้วยังได้เขียนปื้มหัวหนึ่งที่ว่าบันทึกเคตาเวนตุของราชวงศ์ทางรวมทั้งหมดมี12หัวในปื้มได้บันทึกสภาพพิธีของประเพณีเครื่องป้าของดงดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาและศาสนาของ100กว่าประเทศและเขตแคว้นที่เคยผ่านในนั้นส่วนใหญ่แมนสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นในระยะเดินทางไปตะเวนตุกแมนข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของอาซีกลางและอาซีใต้บูคาในปัจจุบันปื้มหัวนี้ถูกแปลเป็นหลายภาษาต่างประเทศกลายเป็นปื้มที่มีชื่อ

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

0: มีแพนด้าม
1: ีแพนด้าแมนซัตที่มีหน่อยและล่ำคาของโลกแมนซัตที่เก่าแก่ถึกนักสัตวศาสตร์อันว่าซากหินที่มีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ภาคเหนือของแขวงเซสวดภาคใต้ของแขวงฉันชีและการซูของจีนแมนซัตอนุรักษ์ประเภทหนึ่งแห่งศาสตร์มีแพนด้ายังมีชื่อว่ามีแมวลำโตอ้วนๆคือหมีแต่จะน้อยกว่ามีหางสั้นหูขอบตาแขนขาและบ่าเป็นสีดำเหลือนั้นเป็นสีขาวมดมีนิสัยบ่ให้กิริยาท่าทางเซ่อซ่าหน้าหักที่สุดมีแพนด้ามีขนหนาทั้งเหลี่ยมใสทนหนาวเก่งมักกินใบไม้ไผ่และหน่อไม้จีนเคยมอบหมีแพนด้าให้ประเทศเพื่อนมิตรฉะนั้นมันจึงกลายเป็นทูตแห่งสันติภาพและมิตรภาพเดี๋ยวนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกได้ใส่รูปหมีแพนด้าเป็นกาหมายขององค์การตนเอง

เมื่อความเหงาเข้าสู่จิตใจพวกเขาสวยทานได้เมื่อทานปั๊บขึ้นวิทยุมาที่นี่ CMG FM 93 MHz

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เห็นดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพงกันอย่างลึกซึ้ง

สามปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเฮียนจบจู้อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู้อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปยังเลิกเสียงแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู้อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู้อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู้อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู้อิงถ่ายได้เอาจู้อิงถ่ายมั่นกับหม่าหวนฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู้อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงสั้นถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพยาธิจู้อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าหวนฉายในมื้อแต่งงานจู้อิงถ่ายสั่งให้พวกหามค้านหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู้อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู้อิงถ่ายกับกายเป็นแมงกระเบื้อสองโตและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู้อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหารที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

ความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าเป็นทหารหมดในบันหบไฟช่วยกองทหารของแคว้นฉินกอนกับราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นปรปักษ์กันอยู่สองฝั่งแม่น้ำไฟช่วยและเกียมต่อสู้กันเทือสุดท้ายมื้อนึงฟู่เจียนไปขึ้นกำแพงเมืองเฉาหยางเพื่อสำรวจสถานการณ์ของกองทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกที่อยู่ฝั่งนั้นเบิ่งไปแล้วเห็นว่าค่ายทหารราชวงศ์จีนตะเวนออกเป็นระเบียบเรียบร้อยเพิ่นเบิ่งไปไกลอีกเห็นต้นไม้ต้นหญ้าอยู่ทั้งภูอยู่ฝั่งนั้นเหน่งติงอยู่นึกว่าเป็นทหารและบ่ฮู้ว่ามีเท่าใดเพิ่นก็เว้ากับน้องซ้ายที่อยู่เคียงข้างว่านี่แม่นศัตรูที่แข็งแรงเป็นหยังจึงเว้าว่าเขาเจ้าอ่อนแอเว้าแล้วก็มีสีหน้าย่านกลัวและสั่งให้ทหารแคว้นฉินกอนเฝ้ารักษาอย่างเข้มงวดนี่ก็แม่นความเป็นมาของคำพังเพยที่ว่าต้นไม้ต้นหญ้าล้วนแต่เป็นทหารซึ่งพรรณนาถึงคนที่อยู่ในสภาพย่านกลัวพอได้ยินเสียงอย่างน้อยหนึ่งก็ตื่นตกใจโลดแบบกระต่ายตื่นตูม

0: 零八八十三十三。有แห่งนี้ในฝั่งฮ่องเต้13องค์มเหสี23องค์พร้อมด้วยนางสนมเจ้าหญิงเจ้าสายอย่างหลากหลายในจำนวน13สุสานสุสานช้างลิงที่อยู่จอมภูกลางของภูเทียนเซ่แม่นสง่างามที่สุดส่วนสุสานที่ก่อสร้างละเอียดปานี่ที่สุดแม่นสุสานติ่งหลิงที่อยู่ภูต้าอี้ปี1956ในขุดพบวางใต้ดินของสุสานติ่งหลิงในขุดพบวัตถุโบราณเกือบ 3,000 อันในนั้นมีเครื่องหัตถกรรมสวยงามหลายอยู่ที่ตะเวนออกเสียงใต้ของเขตสุสานแม่นอ่างเก็บน้ำชื่อสันหลิงอยู่ทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำมีสวนสนุกจิ๋วหลงปักกิ่งเขตสุสานเหล่านี้เต็มไปด้วยต้นสนต้นแปะที่เขียวอุ้มทุ่งตลอดปียังมีต้นไม้กินหมากเป็นแถวๆทิวทัศน์สวยงามที่สุดแม่นบอนท่องเที่ยวที่สวยงาม
1: ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนขวมงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระว่างจีนกับเรานำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

广州广州เป็นเมืองเอกของแขวงกวางตุ้งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญและใจกลางเศรษฐกิจอยู่ภาคใต้ของจีนนครกวางโจวอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้ในฤดูฮ้อนบ่ฮ้อนหลายในฤดูหนาวสัมผัสอบอุ่นและสุ่มในสี่ฤดูกาลล้วนแต่มีดอกไม้บานฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเมืองดอกไม้กวางโจวมันใจกลางคมนาคมที่สำคัญอยู่ภาคใต้ของจีนแห่งนี้มีสนามบินมีท่ากำปั้นทางทะเลและทางน้ำยังมีทางรถไฟที่เน่งไปหาปักกิ่งและเกาล้นของฮ่องกงสนามบินไปหยวนของกวางโจวทันสมัยหลายมีเที่ยวบินไปตัวเมืองสำคัญต่างๆของจีนและต่างประเทศกวางโจวแม่นตัวเมืองที่เปิดประตูสู่ภายนอกแม่นแลนสำคัญด้านการค้ากับต่างประเทศนับแต่ปี1957เป็นต้นมาได้จัดงานสังสรรค์สินค้าขาออกปีละ2เทื่อกวางโจวมีทิวทัศน์สวยงามบนท่องเที่ยวที่สำคัญมีผู้ป่ายหยวนผู้เย่ชิวโบน้ำอุ่นจงหว่าเป็นต้นกวางโจวยังแม่นสถานที่แลกเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เทคนิคและวัฒนธรรมที่สำคัญในเมืองมีมหาวิทยาลัยจงชันมหาวิทยาลัยจี้หนานมหาวิทยาลัยสางคู่ขวาหนานพร้อมด้วยสถาบันค้นคว้าเพื่อขวาหนานและสถาบันวิทยาศาสตร์สวนสาธารณะเย่ชิวสวนสาธารณะเย่ชิวแม่นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของนครกวางโจวในสวนมีหอเจิ้นไห่หูปั้นแบ่ห่าโตหนองเทียมพร้อมด้วยศาลาต่างๆหอเจิ้นไห่สร้างในระยะต้นของราชวงศ์หมิงสูง28เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมแม่นปูสนิยสถานที่มีชื่อเสียงของนครกวางโจววัดกวางเฉียวหรือวัดเกียรติและความกตัญญูวัดกวางเฉียวเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่กว่าหมู่ของแขวงกวางตุ้งในวัดมีธาตุเล็กพระพุทธรูปพันองค์สองหน่วยในนั้นธาตุตะวันออกสร้างในปี963เป็นธาตุเล็กที่เก่าแก่ที่สุดของจีนท่านหูบ่กวางโจวยังมีชื่อว่าเมืองแบ่ชื่อย่อแม่นสุ่ยตามเล่าลือกันว่าเคยมีเทวดาหาองค์ขี้แบ่ที่อมห้วงเขานั่นมาฮอดกวางโจวและอวยพรให้แห่งนี้บ่มีภัยอึดอยากตลอดไปภายหลังเทวดากลับแล้วแบ่หาตัวนี้ก็กลายเป็นรูปปั้นจากนั้นกวางโจวจึงได้ชื่อว่าเมืองแบ่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซุงอยู่กวางโจวก็มีการคัดเลือกทิวทัศน์8แห่งของเมืองแบ่ภายหลังมาการคัดเลือกนี้กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาปกเคยขาด

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้5โมงฮอด7โมงและ21โมงฮอด24โมงจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ7โมงฮอด21โมงเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวังแห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลั่งใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถที่ตามหาฟังได้ในรายการ
2: ล้มดีมีประโยชน์
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกศนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงเลเกศนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูล